กุลาตีออนเดนักการดวงตัมรินนาเอโยตัมรินนังกามนาริโมอัลิวาริสบาจูบินชิลังไกโฮบาอิตุกาโตบาดานิโยบารังเกลาเลนักดาริรูมาจานดิดาเกอัปปะยูโอฮิเลียนยาลันนักกัสลาตันTapi perintah badan apa antarui kampion para tampu negari ampion para hokot tibo di simpang ampion para batanyo buyong di cinan tanyo namo gae siudin ampion